0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: 萨瓦迪卡，ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านกันคือที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้ออยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไงทีมรวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 好香啊贵州蛋包洋芋
4: 吃
5: 贵州菜太棒了
0: 想吃吗想尝
3: I like this one
2: 恋爱豆腐果这个是什么
5: 你还记得这个吗
4: 记得
5: 豆腐果包折耳根
4: 我很喜欢吃折耳根
2: 叉叉
3: 了，
2: 了了了了了。

0: Yes, ready, go.
1: และคาหลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริง